ันยันบางเจียงยังเรยังบินบูตาบินดำเกอุรลีโซนังสังเตมาอีโซเคร่งดังบางเจียงยังเรยังอิงหูดเมฆไม่ลังบางมังลินราเสกดำเกอาเจงยังเรยังชื่อนามบังเยกลางนาง

0: ทั้งวันทั้งป้อนบอมทั้งหางบอมทั้งหางบอมบุหลับเนี่ยไหนป้อนใจสนาลิกรบิล
1: ดักเป็นสนังลิพันมุนีตุมนังชินีเลย
0: ฮะดักเป็นเสียงชินีเลยชินีบอมชินีบอมมันนังหางบอมเลยมาสารชีวันเตร้อนลูกกำลังคุณไอเอร์เจงตักนอนนังปัจจทาง
1: ลูกการบังเกลักเจงเสียฟิลิมเป็นสิตาเมลักปัจจัยนัดบังสนังเป็ก
0: ปัจจัยนัดสนังเป็กจักราเป็นกับครุ่งบุฮันดังไอเมนตักครุ่งครุ่งบุบุ
1: มาสู่ครุ่งบุเมนตักนังเจลงเอกล้อละเป็นกำลังปุระเจลงเอกล้อ
0: เจปุตะลง
1: เจปุตะเจลงเอกล้อละส่วงบ่เป็นนังลีบังกำลังปุระบังเกะรารตุมลาบังสิชินี
0: ลาบังชินีกัดดุกะเวกับยังลงดังตาเหรออันดักบีกิทีซาร์พิซาร์ผู้สอบตากำลังปุระชินีเลยจูเมนผู้ลาบุระเตมาลาผู้จัลนั่นคือบีที่สารพิสารผู้น่าอ้อนเลยดำแต่นั่งทอกต่อยลูกผู้ตัวจุดท้ายเสียหลักเสียลูกน่าอ้อนเลยดำแต่แล้วก็มังผู้ลุ้นแต่โอ้โหนี่ต้องมังบอร์ปิกปิกน่าอ้อนเลยดำแต่สั่นลูกลาบันน้ออันแต่แล้วก็มังผู้ยุจิดเดลมันเนี่ยอเมนแต่แล้วผู้รุ่นเรื่องลุ้นที
1: ่
0: ส่งล็อกสกิดามตุลล่ารุ่นเรื่องลุ้นมันเนี่ยเบนมันเดือดลุ้นบ
1: ่
0: นั่นต่ะ
1: มีพิกล้อนังเลียรีดิโอคาร์จูระตุ่มพันละล้านปาร์จูเทกปอดล่ะสิพุทธนังลีพันาร์จูทุลังนังลีลุ้นตัดลุ้นบ่ล่ะสินังลีลุ้นกี่ลุ้นอะลองเคสเซตเป็นเนี่ยลองเป็นนังอันดุลุ่ม
0: ลุ้นกี่ลุ้นเคสเซตเวลาสีเวลาอีสีเตดลูแต่เชิดถักมุเป็นนังสีเป็น
1: นังลีลุนตาแทกการตาแทกละเป็นผู้จะประดานอนาถุตาแทกละสีลีสิตาเมสวรุตุมตากำมังอาสันสีชาลีดูนังพอละสีพุทธนังลีพนาร์จุทุแลงนังลีนนละฮาวารองอาเจลองนังลีเป็นไอสันบักกับจะปักลังดูจีอาสันดูมาคีลุนสิตาเมคีการสิตาเมบ้าอาสับสุกับจะประดานดูนังกุปุสิตาเมNangli, chan, pachini ik jima.
0: Paklang, paklang dun po. La group yan hain ta hai. Ilun ki kan paklang dun ni po. Gela inuwet ta hai. Nang hang ho po, parkum na sinay hang ho. Nang la sorong jie ho ta. Nang si, ala, tumpo nang korila hai. Dak si, sarpisar po ta nang pansaya diman.Kamangan wan nang ibu bu sonson bu teng ni pinang bu yele ha wang weng ni bu sene bu ma wang bu bu si bu dun ha bu dun na
1: la si non ni tum kamang phan ke kan sta mi thek ik long ji non la hawar kar binim sorong a je long sita me lang don ik hor lo na la si puthot nang le phan nang ar ju thu ik lang nang li phan la son ko pin ni a program ba la sonคิดดูว่าสิ่งที่นั่งลิพันล่ะจัดปุ๋ยล่ะส่วนนั่งแข่งกับบังดอมอ่ะ
0: จัดเกี่ยนนั่งแข่งเห็นเป็นล่ะจัดปุ๋ยบังเกจัดส่งแข่งเห็นล่ะมันเท่าไหร่กิโลกิคันเหร
1: อ
0: สุพรรณสินังแข่งเกล้าคุ้มดีเหรอล่ะไอ้สิอะไรมันนี่ต้องกินเนื้อมันตี
1: อ
0: ันนึงดอกดองมันตีอะไรเนกล่องนี
1: ้
0: ยาล่องนี้ปุ๋ยปุ๋ยเหรอเราสุพรรณสิเนี่ยฮังค่ะที่จัสกันฮังเฮปินนะนะฮอกตะ
1: เราสิพุทธนังลิพันนนนังการจุดเทียบบ้างเหรอปุโรนังลิตาลังโซซิโดปุเราสินังลิดักนังเฮปนังลิเฮมบินองลุมามาเตปุนังลิบาราตองเงโดลุมามาควาตาตองเงโดลุมา
0: ตาลิเฮมบินองลิกิเซียสตุมสกิคิมเฮปมาดักซิโดที่ประสงค์เลยดักเฮมตาหดดักเป็นปุฮิลัดบอมละลาดไว้เลยกิเสสตุมสิเก็บบารัตังนี่ยะตังนี่กิจอยลาปุลนี่ลาลาสต็อปตุมตาดูเหร
1: อ
0: ตุมินดูรับเปล
1: ือกเนี่ยดักบังเงินังลีลาคัมสตามีลากิเสสอะไรคัมสตามีเชรับดุนบอมมาดักสิดูบอมปัวจัดอีกล
0: ูกกิเสสนั่นเชรับบอมมีทางคัมตาดามบอมก็ฟิลิมนั่นเชรับบอมส่วนไหนปูปูเชรับไทยลูกกิเสสนั่นเกมทางกรรมจิตตามพ
1: อ
0: ก็ฟิลิมนาตานังทางปฏิดุนพอกูพูดจะรำไทยเลยฮะแกล้มไทยเลย
1: มิเซนนังพูดท่านังลีพานังอะไรทุกอีกแล้วนังลีลานนฟิลิมพุสตามิจิปาร์จันบอมอ่ะฟิลิมอ่ะสตามิลาปีริ

0: เอาโอเปอเรชันให้คุริดังลับสอบรีคอเวอรี่บ่าอเมกิเครงให้เครงลับลบปุระเตชิชาร์อีปาเมคับอัพรังก็สนสิกาชิชาร์มาลาสนทอดสิชิชาร์ป
1: กันล่ะเมปิกาลัมโลรองรูปาราตตุมสตามีลาสวาลัมเทเป็นอเลลองอีปิกจีปุเนลิตุมเนงเกเทดัมดูตั้งเตปุทอดเนลินาร์จุทุอีกลังกาชิชาร์จงสิชิชาร์อีเมเซนโลปุระเตมาจกเลยชิปิดัมปุสตาลักเกทังเทปะจัดโลเกดีมาจกตาอันิงหังโลปุระเตชิปิดัม
0: อันิงหังอันบังเกอับังฟุตินันเนปิเมล
1: กันล่ะตั้งแต่ด็อกเตอร์ลาเมกกับกิมิกับชุดเด้งดูนับบางผู้ลาเป็นล่ะเมกกิมิอาออกเป็นกับชิดต้นก็อันนั้นจีรดิ้งมาแต่ก็อันนั้นเองกันอันล่ะโซเมกชาร์อิเม
0: ล่ะเอ๋พ่อยโอเปอเรชั่นอ่ะโมเป็นนิลตุ้มเชตฮานาสันล่ะล่ะเอ๋พ่อยโอเปอเรชั่นคุรีตั้งเด็ดอ่ะเมกเครงเอ็ดลูปุ่นเดลักเกออากาศดุนติกต้าชิชาร์อีเวอร์ปูจงสิฮาล่ะกิชุดเด้งอับบางผู้อ่ะเบลเลกอ่ะเมกกิสุชลองเล่ล่ะเคเทเร็กต์นะฮะเคเทเร็กต์ปุ่ยล่ะเลนส์เก็ปังหุ่นเป็นอาร์ตาเคียงอากาศสิ่งที่ชาร์จอีเวอร์ปุ
1: ๊กันล่ะเมื่อปีกัสไซล์ลูด็อกเตอร์เมื่อปีกัลลัมเทสนังลิกิทันอีกล้อตั้งแต่บุทอดเนลีกับเพื่อการจูนีลินาร์จุดทุกอีกล่ะตั้งแต่เมื่อกี้จอยเป็นดันกับจีพีมาแต่ไอโดเนชันอาศัยกิเคลมญี่ปุ่นอาร์ตากิทิกปอนลับปูมาแต่เอชลิมิตลับปูอาซอนดูมาละห์
0: La I donation by mega dan polonke each limit po banke ektom aki binai la pen ataki onglai tumhan isi dodo la bang aki bi banke ningkan isi pen ake koma banke I donation pipe dat sita mechok ba dengta dengde ningkan isi pen aki bi banke except se anke la pen an par banke ningkan isi pen athak an banke abang futin ta pime enke akisara mo peneli pubamala akisara tumbanke I donation pot dengde de ji pubanke dengde puke kali sita me hala arlen kisar tum amme ka banke isi hala cornea long cells dodo endothelial cells pupu la so arta hala arta pora damage ake no dokok titi la si enno dak titi la so pasi arta ong thu pik ana banke 75 years tong 80 years tong la sonjat banke bang except pino dak titi ta doko ke tia hut pen la swang bong an pen arta bang ke en melo ningkani si pen up to 75 years 80 years la sonan ke deng un lo
1: kalang tang te doctor la amek jong si me o e pulote arta jum hek poseta me la ke pi pedet seta me po ason lo ke dinang legi pudam alam te bang ke kalang me pika size he sinang lege than iglo tangte doctor noni si akar juni linang le phanangar juthu iglang tangte e make dan kachipi mate i donation kachipi je phan inut abang pujong se alo je tok det pulote la a make ki hor mate operation la so sai komentu hu se doctor atum ke klem ponji la reng era hu se hek ponji ma mate thilo ta phi se hek ji ma thilo ta phi puta me ko anajir ki ding ang bong se la so make hek nang ji la li nang li nang than pajir me ik thate
0: La Amega dan kachipiji plote amopen nilitum ana a procedure son si koson si ke claim ning ma la ma sinile thanpon thupo
1: kala
0: indo damonet abang jong si aning ke mepen dan chipi det popu ma thalo plote hala kache chakalo banke form jog dunang po la pen online sta me registration amopen je thana son lo la haya sai claim nang po enke isi akenang sot la haya form register dun la pa phipen isi akenang sot abang la a hema ta sora tum phan la so lambang pachichini nangji non ni sitame ni mo ni likela pledge ki kuri don tang lo kache chak don tang lo modan pg po non ya ni che chak don lo pusa mi ni hema so tum han kache thana ke nang sot athe ni che chak don po hem tum han che than thedet pulote mone che voi de da phike ni me thange ni ke che thanam thek thedet boje ni amek nang eno ni che voi lo puke la sela hema tum han ke than ke nang sot hem tum han che than bek nang ji engela hem tum han che than lo bunte mone sangte jut kok pusa mi hema tum si ai beng long nang inform people la so anatule chethandam thuna la inut abang phuba bang phijong si dan chi piji che voi juilo pulote he matum bang si ai bank tame hospital si tame akate boknai ai bank long si tame phone lo nang po phone lo si than nang po je nitum la son hem la son ni supi ba ne bong ba ne pai ba ne po la son kering esek hut kai doti ka hut ka chipu mo che voi lo te amek dan chi pite kang ji pu la si non che voi juilo La son thano pulote ai benga tumse hema nang palipo
1: kala
0: la hema tumke la bangar pumke pon